สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศ

าศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ทางการของจังหวัดคูมาโมโตะระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว34คนหลังเกิดแผ่นดินไหวหลายระลอกในจังหวัดตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและอาจจะสูงขึ้นอีกขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาผู้รอดชีวิตเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคูมาโมโตะระบุว่าช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพบผู้เสียชีวิต8คนที่โรงงานนิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีสในเมืองยัตสึชิโร่ซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่ยังรายงานด้วยว่าเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่30เหตุระเบิดที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองคาชิมะทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคูมาโมโตะวัดความรุนแรงได้ระดับ7ตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ตั้งชื่อภัยพิบัตินี้ว่าแผ่นดินไหวคูมาโมโตะปี2026และระบุว่าณเวลา 14:00 นของวันพฤหัสบดีที่30มีการบันทึกการสั่นสะเทือนได้ทั้งหมด270ครั้งในจังหวัดคูมาโมโตะและพื้นที่โดยรอบนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28ตัวเลขนี้ไม่รวมแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อวันอังคารที่28เจ้าหน้าที่ทางการระบุว่ายังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในช่วงสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะในอีกไม่กี่วันนี้แผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคูมาโมโตะเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลายโรงงานของผู้ผลิตรายใหญ่ในจังหวัดบริษัทอัสเตโมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เผยว่าพนักงานหลายคนในโรงงานที่คูมาโมโตะบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตบริษัทระงับการดำเนินงานที่โรงงานดังกล่าวแล้วและกำลังประเมินความเสียหายด้านบริษัทท็อปปันโฮลดิ้งส์ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์รายใหญ่ก็ปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อตรวจสอบบริษัทผลิตนมรายใหญ่โมรินางะมิลค์อินดัสทรีระงับการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในภาวะที่ยังมีแผ่นดินไหวต่อเนื่องโซนี่กรุ๊ประงับการดำเนินงานโรงงานผลิตชิปแห่งหนึ่งในพื้นที่นางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แจ้งต่อคณะผู้บริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ว่าเธอมีแผนปรับลดภาษีการบริโภคสำหรับสินค้าประเภทอาหารลงเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนแผนดังกล่าวรวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางซึ่งจะส่งผลให้อัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ลดเหลือ0ในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมณที่ประชุมคณะกรรมการพรรค LDP นางทากาอิจิเรียกแผนดังกล่าวว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแผนดังกล่าวอิงจากข้อเสนอเมื่อไม่นานมานี้ของประธานคณะกรรมการวิจัยด้านระบบภาษีของพรรค LDP นางทากาอิจิกำชับให้คณะผู้บริหารพรรคสร้างฉันทามติภายในพรรคให้ได้ภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมพรรค LDP จะหารือกันต่อโดยเน้นที่คณะทำงานด้านภาษีของพรรคเพื่อรวบรวมและประสานความเห็นต่างๆอย่างไรก็ตามในการประชุมเมื่อวันพุธที่29นางทากาอิจิและผู้นำพรรคการเมืองอื่นๆยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดภาษีดังกล่าวได้โดยที่ประชุมเพียงบันทึกจุดยืนของแต่ละพรรคเท่านั้นสมาชิกพรรค LDP บางส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคยังคงคัดค้านแผนลดภาษีนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีอิหร่านอย่างหนักเพื่อตอบโต้ความพยายามของอิหร่านในการใช้ขีปนาวุธโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลาง
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมว่าได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวหลายลูกไปยังฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในจอร์แดนและเป้าหมายอื่นๆต่อมากองบัญชาการกลางสหรัฐได้ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองกำลังสหรัฐเริ่มโจมตีอิหร่านเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันพุธที่29ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐโดยเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าการตอบโต้ที่ทรงพลังต่อการรุกของอิหร่านนั่นเป็นการประกาศโจมตีอิหร่านครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมโดยก่อนหน้านั้นกองกำลังสหรัฐได้โจมตีอิหร่านติดต่อกัน13วันในการประกาศล่าสุดของกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านหลายสิบแห่งซึ่งรวมถึงศูนย์บัญชาการกลางซึ่งรวมถึงศูนย์บัญชาการทางทหารหน่วยขีปนาวุธและโดรนสถานีป้องกันและเฝ้าระวังชายฝั่งและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทะเลปฏิบัติการดังกล่าวใช้เวลา2ชั่วโมงขณะนี้กำลังมีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าการปะทะกันระหว่างสหรัฐและอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งมีรายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนขอให้สหรัฐจัดหาขีปนาวุธ300ลูกสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot เพื่อสกัดกั้นการโจมตีของรัสเซียต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของผู้นำยูเครนเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าแม้ยูเครนจะได้รับใบอนุญาตผลิตขีปนาวุธสกัดกั้น Patriot แต่ก็ต้องใช้เวลา 1-5 ปีสำหรับการผลิตปริมาณมาก Axios ระบุว่าผู้นำยูเครนต้องการขีปนาวุธสกัดกั้น300ลูกก่อนฤดูหนาวเพื่อปกป้องโรงผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเนื่องจากถูกกองกำลังรัสเซียใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวโจมตีขนาดใหญ่หลายครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันโดยอ้างว่าเป็นเพราะผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เผยแพร่การคาดการณ์ล่าสุดสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม2570ขณะนี้คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDPจะเติบโตประมาณร้อยละ 0.9 เมื่อปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วซึ่งลดลงร้อยละ 0.4 จากระดับร้อยละ 1.3 ที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นกำลังผลักดันให้ต้นทุนอาหารและวัสดุเพิ่มขึ้นและสร้างแรงกดดันให้เศรษฐกิจเติบโตลดลงจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้คือบทที่22เกี่ยวกับการเชิญชวนผู้อื่นให้ทำอะไรบางอย่างกันครับ
1: ทำตัวเอกในบทสนทนาเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำกำลังท่องเที่ยวอยู่ในเมืองซัปโปโรที่ฮอกไกโดกับเพื่อนๆได้แก่มีย่าช่างภาพจากจีนและไคโตะพวกเขาไปถึงพื้นที่จัดงานเทศกาลหิมะแล้วค่ะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือรูปสลักขนาดใหญ่ที่สลักจากหิมะเป็นปราสาทค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: すごいダム見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: まあ、やるティラバンタッカー。
1: ที่หน้ารูปสลักหิมะที่ทำเป็นปราสาทหมีย่าร้องอุทานอย่างตื่นเต้นไปทางธรรมว่า
2: สุดย
0: อดสุดยอด
2: ตัมมีเตมีเต
0: ตัมดูสิดูสิ
1: ธรรมก็ประทับใจเหมือนกันตอบว่า
2: อ้าโอ้คีเดสเน
0: โอ้โหใหญ่นะคะ
2: ฮาชิเมเตมิมาสตา
0: ได้เห็นครั้งแรกค่ะ
1: พอมองรูปสลักแล้วไคโตะก็พูดว่า
3: どうやって作ったんだろう?
0: ทำขึ้นมายังไงเนี่ย
1: ทำพูดว่า
2: きれいですね
0: สวยนะคะ
2: みんなで写真を撮りましょう
0: ทุกคนมาถ่ายรูปกันเถอะค่ะ
1: มิยาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจึงพูดว่า
4: いいね
0: ดีเหมือนกันนะครับเทศกาลหิมะซัปโปโรจัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีครับโดยจัดแสดงรูปสลักหรือหิมะนะครับ 2-300 ผลงานที่ทำจากหิมะและก็น้ำแข็งบางผลงานสูงถึง15เมตรเลยล่ะครับทางคณะผู้สร้างก็จะติดตั้งนั่งร้านแล้วก็ใช้ปั้นจันทร์นำหิมะมาทับถมกันจากนั้นก็จะสลักสกัดลอกแต่ละก้อนให้ออกมาเป็นรูปสลักให้มีรูปร่างคร่าวๆก่อนแล้วก็ตกแต่งอย่างละเอียดให้ได้ตามที่ต้องการนะครับกระบวนการพวกนี้ใช้เวลาหลายเดือนตั้งแต่ขั้นเตรียมตัวไปจนถึงเสร็จสมบูรณ์ครับ
1: ก็น่าไปชมนะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือถ่ายรูปกันเ
2: ถอะ写真を撮りましょう
0: มาดูความหมายครับคำว่า
5: 写真
0: แปลว่ารูปและ
5: 写真を撮りましょう
0: แปลว่าถ่ายรูปกันเถอะจุดสำคัญประจำวันนี้คือในการเชิญชวนคนอื่นให้ทำอะไรกับเราแทนที
5: ่ます
0: ที่อยู่ในคำกริยารูป must ด้วย
5: ましょう
0: ในสำนวนหลักคำกริยาถ่ายรูป
5: 写真を撮る
0: คือ
5: 撮る
0: และรูป must ของคำนี้คือ
5: 撮ります
0: ซึ่งกลายเป็น
5: 撮りましょう
1: ทีนี้ฟังแล้วพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
5: 写真を撮りましょう
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งชวนเพื่อนที่หน้าร้านแห่งหนึ่งว่าให้เข้าร้านนี้กันครับ
6: この店に入りましょう。
2: いいですね。
0: มาพิจารณาความหมายกันครับ
6: この店に入りましょう。
1: เข้าร้านนี้กันเถอะค่ะ
0: คำว่า
5: この店
0: แปลว่าร้านนี้และคำช่วยนิที่ตามมานั้นบ่งชี้จุดหมายปลายทางของคำกริยาเข้าซึ่งก็คือ
5: 入
0: るและรูป must ของ
5: 入る
0: คือ
5: 入ります
0: แล้วก็กลายเป็น
5: 入りましょうい
2: いですね
1: ดีเหมือนกันนะคะ
0: อีกคนนึงเห็นพ้องด้วยคำว่า
5: いい
0: แปลว่าดี
1: ทีนี้มาฟังกันอีกครั้งและพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
5: 入りましょう。この店に入りましょう。
0: เอาละครับมาฝึกฝนการเชิญชวนให้ทำอย่างอื่นกันสมมุติว่าอยากจะพูดว่าไปหอนาฬิกากันเถอะคำว่าหอนาฬิกาพูดว่า
5: 時計台
0: 時計台และคำว่าไปคือ

0: 行く。
1: มาอยู่ในรูป must ก็คือ
0: 行きます行きます
1: เชิญครับต่อไปจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงว่าพักสักหน่อยเถอะคำว่าสักครู่หรือสักหน่อยคือ
0: ちょっとちょっと
1: พักหรือพักผ่อนพูดว่า
0: 休む
1: เมื่ออยู่ในรูป must ก็คือ
0: 休みます休みます
1: พูดได้เลยครับ
2: ちょっと休みましょう。
1: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของมีย่าเป็นคำสั้นๆคำเดียวแต่มีประโยชน
3: ์すごい。
1: คำว่า
0: すごい。
1: แปลว่าสุดยอดหรือน่าทึ่งใช้พูดเมื่อรู้สึกประหลาดใจชื่นชมหรือประทับใจ
4: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดตามดังๆเลยนะคะ
0: すごい。
1: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
2: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
5: いいね。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
4: ได้เวลาของคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับฮอกไกโดค่ะ
1: ฮอกไกโดเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นครับมีที่ราบกว้างใหญ่ที่ราบลุ่มน้ำขังทะเลสาบที่สวยงามมีเสน่ห์น่าประทับใจและแหล่งน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติครับในช่วงปี1ปี1ฮอกไกโดไม่มีฤดูฝนนะครับซึ่งไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นของญี่ปุ่นอีกทั้งในฤดูร้อนก็เย็นสบายทำให้เป็นที่นิยมขึ้นไปอีกครับ
4: มีสถานที่ดีๆแบบไหนบ้างคะที่น่าไป
1: ก็อย่างทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฟูราโนะมีชื่อเสียงมากครับในเดือนกรกฎาคมลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาขนาดใหญ่จะกลายสภาพเหมือนเป็นพรมสีม่วงสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับ
4: คงต้องสวยแน่ๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ยังมีสัตว์ป่ามากมายอย่างเช่นกระรอกสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่อย่างอิสระที่ชิเดโตโกซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโกแล้วหรือจะล่องเรือเที่ยวแล้วก็อาจจะได้เห็นวานและแม้แต่หมีป่าสีน้ำตาลก็ด้วยนะครับ
4: โอ้โหแล้วในหน้าหนาวล่ะคะคงจะหนาวจัดเลยนะคะ
1: ใช่ครับหิมะตกมากอุณหภูมิลดลงจนต่ำกว่า0องศาเซลเซียสในช่วงกลางฤดูหนาวนะครับแต่นั่นก็ทำให้สามารถสนุกเพลิดเพลินกับเทศกาลหิมะและกีฬาฤดูหนาวได้ด้วยถ้าไปเที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยามะในเมืองอาซาฮิกาวะก็จะได้เห็นเพนกวินเดินเป็นแถวเป็นขบวนออกมาท่ามกลางหิมะพวกเพนกวินชอบหิมะครับ
4: โอ้อยากจะไปดูให้ได้เลยนะคะ
1: ครับแล้วอาหารในฮอกไกโดก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
4: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
7: ที่นี่ NHK World Japan